บอกหลังหยับเหนียวอันดามังดีที่นิ่มอยู่ดังเถิดจางคำจ้อตาเหนียวลูเลือ